0: ของคุณเป็นปลั๊กอินใช่ไหมปลั๊กอิน
1: หรือ EV ผมมีอีกคันหนึ่งเป็น EV ฮะอีกคันหนึ่งเป็น EV ผมใช้ค่ายเกาหลีผมใช้เกียร
0: ์
1: ผมใช้เกียร์ก็มีการคุยกันว่าเอ๊ะรถเรามันจะเสียงด้วยไหมก็ไปหาข้อมูลเชิงลึกกันนะในกรุ๊ปนะผมก็จะมีกรุ๊ปคนใช้รถอยู่อย่างเงี้ยเขาโอเคมันใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่คนละแบบโอเคเราก็สบายใจได้ในแบบนึงคือผมว่ามันก็ทำให้คนคิดแต่ผมว่าไม่ทั้งหมดหรอกฮะไม่น่าจะถึงขั้นไปฉุดรั้งอะไรได้คือความเสียหายผมเชื่อว่าไม่ได้เสียหายต่อภาพรวมอุตสาหกรรมรถ EV แต่จะเสียหายกับ Volvo เองเพราะค่ายอื่นเขาไม่เป็นไงผมว่ามันจะเสียหายต่ออุตสาหกรรมรถไฟฟ้าก็ต่อเมื่อเฮ้ยนั่นก็เป็นยี่ห้อนี้แม่งก็มียี่ห้อนี้ก็ไม
0: ่
1: อย่างเงี้ยผมว่ามันจะทำให้คนเฮ้ยไม่กล้าใช้แล้วอะแต่นี่พอมันเกิดอยู่ค่ายเดียวเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเออร์เลอร์ของบริษัทเดียว
0: ครับ
1: ผมว่าไม่น่าจะกระทบถึงภาพรวมมากนะ
0: วอลโวเนี่ยเป็นชื่อเป็นแบรนด์รถที่ถือว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีมากในตลาดไทยนะ
1: โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย
0: ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวเนี่ยไอประโยคโฆษณาเนี่ยติดหูติดอยู่ในมายด์เซตของคนไทยเลยพอเอ่ยแบรนด์ Volvo เพียงแต่ว่าถ้าเราจะไปอัปเดตข้อมูลนิดนึงเนี่ยเราพบว่าไอ้ Volvo ในอดีตที่คุณประทับใจนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo กับ Volvo ปัจจุบัน Volvo ปัจจุบันเจ้าของก็คือ Geely
1: ครับแล้วก็อีกอย่าง
0: นะเป็นผู้ประกอบการรถ EV จีนใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้คือเจ้าของตัวจริงครับ
1: รถไฟฟ้า Volvo ที่เราใช้เนี่ยมันก็คือจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะเทคโนโลยีเดียวกับ Geely อ่ะ
0: Geely อ่ะนั่นน่ะ
1: เทคโนโลยีเดียวกันแต่ไอ้รถสันดาปเนี่ยยังไม่เป็นคืออันนี้เราต้องอธิบายก่อนว่าไอ้ที่ไหม้มา3คันเนี่ยมันเป็นไฟฟ้า XEX 30เนี่ย2คันไอ้ที่สดๆร้อนๆเมื่อวานเนี่ยเป็น XC 60
0: เป็นปลั๊กอินไฮบริด
1: ซึ่งผมเนี่ยเคยขับรุ่นนี้คันเก่าก็ยังแอบแบบรุ่นเดียวกันเลยฮะตัว T8 เนี่ยไฮบริดเนี่ย XC60 เนี่ยก็เลยยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: แต่ว่าเขาไปสอบดูแล้วปรากฏว่าในไทยคันนี้เป็นคันที่3นะของรุ่นนี้ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยที่เกิดเพิ่มไม่และในออสเตรเลียเนี่ยเกิดมาก่อนจนกระทั่งมีการสั่งเรียกเลิกเก็บ
1: มันมี2รุ่นนะคุณเมษาของใครที่ไม่คือ EX30 นะก่อนหน้า2คันนะ
0: อัน EX30 นี่คือเคสล่าสุดแล้วก็ไอ้ปลั๊ก

0: ก็ต้องไปสอบแต่ว่ามันก็ออกมาคนก็ตกใจคนที่ใช้ก็ตกใจหมดอ่ะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้นะพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: 8:35 แล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณเอกพรครับ
1: ครับผม
0: คุณวาซาบิJP นี่คอมเมนต์มาบอกว่าใช้ EV ต้องมีข้อมูลมีความรู้ครับเกิดอะไรขึ้นก็ควรศึกษาหาข้อมูลหาเหตุส่วนคนที่ไม่รู้ก็ตื่นตกใจเหมารวมไปหมดก็โอเค
1: เพราะแต่ละรุ่นแต่ละค่ายเขาก็คนละเทคโนโลยีนะมันก็จะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งด้วยนะครับถ้ามีคนบอกว่าแบบคุณไฟสารอ่านไบโอฟิลถูกแล้วนะผมก็พยายามดูแล้วแต่ออกเสียง
0: แล้วแต่ออกเสียง
1: ครับ
0: ผมไม่ยากหรอกผมอ่านตามภาษาไทย คุณชัยวัฒน์กัววิสารัตน์ก็คงออกเสียงว่าเยสือเขาเขียนเป็นภาษาไทยไม่ได้อ่านจากภาษาอังกฤษครับ
1: ครับเพราะบางทีมันก็ไม่ได้แบบฟิลแบบไบโอฟิลตรงๆหรอกมันก็มีเวิลด์
0: Fuse ไอ้นั่นก็เป็น Fuse อีกอย่าง F-U-S Fuse ในภาษาลิ้นเราลิ้นคนไทยก็อาจจะไม่สะดวกก็แล้วแต่ครับเรื่องรถยนต์ไอ้ที่มันเพลิงไหม้มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมเมื่อวานนี้ทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมซึ่งคุณสุภมาศเขาดูแลอยู่เขาก็ให้ที่ปรึกษามานั่งร่วมฟังก็มีลูกค้าผู้ใช้รถวอลโว่รุ่นเนี้ยรุ่นที่เขากำลังกังวลกันอยู่เนี่ยแล้วก็มีตัวแทนจากวอลโว่ผู้บริหารวอลโว่ก็มาชี้แจงเขาสรุปก็คือว่าเขากำลังจะไล่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับ
1: ครับก็เห็นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเห็นว่าก็ได้รับมอบหมายมาให้มาดูแลประเด็นนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าทางขนส่งเนี่ยได้ให้วอลโว่มาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาเชิงวิศวกรร
0: ม
1: นะครับเขาก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากข้อบกพร่องที่เกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมชิ้นอะไหล่ก็เรียกคืนนะเรียกคืนเพื่อมาเปลี่ยนแบตนะ 1,668 คันก็บอกเปลี่ยนโมดูลแบตนะขออภัยก็บอกว่าจะเริ่มเรียกมาเนี่ยตั้งแต่วันที่25นี้ก็คือวันจันทร์นี้เป็นต้นไปก็เห็นว่าสั่งเลยว่าห้ามออกคัน

0: ลาดในการผ่าตัดคลอดหรือหัตถการทางการแพทย์อื่นๆเนี่ยนะคะเกือบ 90% ของผู้ป่วยอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้แล้วก็ทะเลทรายซาฮารารวมทั้งเอเชียแปซิฟิกด้วยนะโดยในรัฐอาหรับเนี่ยมีอัตราความชุกของอาการที่ว่าเนี่ย86รายต่อผู้หญิง 100,000 คนแล้วในแอฟริกาเนี่ยในอัฟกานิสถานค่ะอันนี้ก็อยู่ในเอเชียในอัฟกานิสถานเนี่ยมีสถิติสูงถึง145รายต่อผู้หญิง 100,000 คนเนี่ยนะทีนี้ตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาทางองค์การสหประชาชาติโดยหน่วยงานนี้เรียกว่า UNFPA เนี่ยนะหรือว่ากองทุนสหประชาชาติเพื่อการประชาชนประชากรค่ะกองทุนสหประชาชาติด้านประชากรเนี่ยสนับสนุนการผ่าตัดซ่อมแซมภาวะรูรั่วทางสูติกรรมแล้วมากกว่า 153,000 รายเนี่ยนะคะทีนี้ภาวะรูรั่วทางสูติกรรมที่ไม่ได้รับการรักษาก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการขาดผลิตภาพเนี่ยนะคะคิดเป็นมูลค่าประมาณถึง691ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะ
1: ครับ
0: ก็เยอะอยู่นะค่ะ
1: ไปที่เมียนมากันบ้างครับอาจารย
0: ์
1: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่รุนแรงและก็ซับซ้อนมากขึ้นหลังจากที่จำได้ไหมครับมันเกิดแผ่นดินไหวเม
0: ื
1: ่อ28มีนาคมปีที่ผ่านมาก็ตอนนั้นเนี่ยมีความรุนแรงประมาณ 7.7 แมกนิจูดนะแล้วก็ศูนย์กลางอยู่ตอนกลางของประเทศใกล้กับมันเดเล
0: ย์มันเดเลย์เนี่ยรุนแรงที่สุดเลยนะ
1: ใช่ครับแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ส่งให้ผลให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางต่ออาคารบ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางโรงพยาบาลนะครับสาธารณูปโภคต่างๆนะครับซึ่งก็มีสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขามีการรายงานค่อนข้างตรงกันนะครับมีการพาดหัวข่าวที่สะท้อนถึงความรุนแรงของสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์วอชิงตันโพสต์ไทม์แมกกาซีนนะครับก็เน้นถึงเรื่องของความกังวลในการเกิด after shockแล้วก็ระบบกู้ภัยที่ไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับก่อนเกิดภัยพิบัติเนี่ยเมียนมาเองก็มีภาวะเปราะบางอยู่แล้วจากความขัดแย้งในประเทศที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2021นะฮ
0: ะ
1: โดยองค์การสหประชาชาติเขาประเมินนะครับว่าประชาชนกว่า19ล้านคนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศมากกว่า3ล้านคนเพราะมันเกิดแผ่นดินไหวซ้ำนะครับสถานการณ์ด้านอาหารด้านน้ำสะอาดที่อยู่อาศัยแล้วก็สาธารณูปโภคเนี่ยสาธารณสุขก็ยิ่งสุดหนักลงจากรายงานหน่วยงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับเขาบอกว่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นเนี่ยครอบคลุมเมืองใหญ่พื้นที่ชนบทอาคารจำนวนมากในมันดาเลและก็เนปิดอได้รับความเสียหายโรงพยาบาลหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบสะพานถูกตัดขาดทำให้การลำเลียงการช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปได้ยากแม้ว่าหลายประเทศจะส่งทีมกู้ภัยแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปช่วยเหลือจากทั้งจีนอินเดียแล้วก็ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ว่าการเข้าถึงในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างจำกัดนะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มันเสียหายความไม่ปลอดภัยบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความขัดแย้งทางทหารข้อจำกัดด้านการประสานงานด้านมนุษยธรรมนะครับแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยคือมันไปได้ไม่ทั่วถึงแล้วทางองค์กรระหว่างประเทศเองเขาก็มองว่าสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเนื่องจากว่าตอนนี้เองทางประเทศเมียนมาเนี่ยก็กำลังเผชิญกับสงครามกลางเมืองเศรษฐกิจที่เปราะบางแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเวลาเดียวกันด้วยรายงานของสหประชาชาติเนี่ยเขาบอกว่าระบบตอบสนองต่อภัยพิบัติถูกจำกัดอย่างมากจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัยการเข้าถึงพื้นที่ก็เลยส่งผลให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ตอกย้ำด้วยนะครับว่ามันยิ่งเพิ่มความเปราะบางของเมียนมาและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญด้านมนุษยธรรมของประเทศเพราะว่าสะท้อนให้เห็นว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การบริหารจุดการฉุกเฉินเนี่ยมันยังไม่สามารถรองรับภัยพิบัติขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สถานการณ์โดยรวมก็ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในระยะสั้นก็คือต้องจับตาต่อไปอย่างใกล้ชิดที่เขาออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อไม่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์มีแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งใช่ 5 จุดเท่าไหร่นี่แหละนะประมาณ5นะครับ
0: แต่ปีที่แล้วมันแรงนะตั้ง7จุดกว่าเนี่ยนะตาม
1: ที่เรารู้สึก
0: เตอร์นะ
1: น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละที่กรุงเทพ
0: แล้วเราก็รู้สึกนิดหน่อย
1: ใช่ใช่ตึกสภากาชาดไทยหรือว่าหลายๆตึกในตัวสีลมเนี่ยก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเท
0: ือ
1: น
0: สูงๆจะรับรู้นะโอ้ไม่เฉพาะการเนี่ยในว่าภัยธรรมชาติก็ยังมีการสู้รบสถานการณ์สู้รบในเมียนมานี่ก็ยังคุกรุ่นอยู่นะ
1: ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็หึ่มหึ่มกันอยู่นะฮะ
0: เอทนิกกรุ๊ปต่างๆนะกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะ
1: ครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ที่ผมไม่มาเนี่ยก็คือไปสถานีเรดาร์ ที
0: ่ไหนจิสดาเหรอ
1: ไม่ไม่ที่ดอยอินทนนท
0: ์โอ้ไปถึงดอย
1: ก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูงานอยู่นะครับเรื่องแบบสัญญาณเรดาร์ต่างๆเขาก็บอกว่ามันก็มีแบบมีการปล่อยโดรนหรือว่ามีเครื่องบินของทางฝั่งกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือว่าทางรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยก็แบบมีเฉียดๆมาอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: แต่ทีนี้มันก็คือจะแบบไปตอบโต้ตลอดอ่ะคือไม่ได้
0: ก็ไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ต้องดูแบบว่าดูเป็นตามกรรมตามวาระไปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก
0: ็เดี๋ยวนี้เห็นเทคโนโลยีมาใช้โดรนกันแล้วในการสู้รบนะ
1: แล้วทีนี้ก็ทำให้เห็นถึงแบบว่าโอ้โหแบบทหารทำกันขนาดนี้เลยอ่ะคือเขาก็มีแบบหน่วยที่แบบเฝ้าจับตาตลอด24ชั่วโมงใช้เทคโนโลยีแบบขั้นสูงอ่ะในการดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนรวมถึงแบบว่าจับสัญญาณความผิดปกติของอากาศยานที่อยู่ในประเทศมันมีที่มาไหมมีที่ไปหรือเปล่านะครับในระหว่างที่ขึ้นบินเขาจะรู้หมดเลยอ่ะตั้งแต่แบบว่าเราแบบเตรียมตัวขึ้นบินเครื่องบินที่จะขึ้นบินเนี่ยเขารู้แล้วว่าอาจจะขึ้นบินนะแล้วจะไปที่ไหนแล้วไปจริงไหมตลอดเส้นทางอ่ะแล้วมันมีเครื่องบินลำไหนที่แบบเฮ้ยไม่มีไม่พบข้อมูลว่าจะขึ้นบินแล้วอยู่ดีๆปรากฏอยู่ในสัญญาณเรดาร์เนี่ยเขาจะจับได้เลย
0: โอ้นะ
1: ขนาดนั้นเลย
0: ขนาดนั้นดีจังเลยก็ได้ไปดูใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันนะคือบ้านเราถึงแม้ฝนจะตกใช่ไหมแต
1: ่
0: มันก็ร้อนนะคุณรู้สึกไหมเพราะความร้อนจากพื้นดินมันขึ้นมานะขึ้นมาร้อนมากเลยเนี่ยดิฉันเนี่ยทุกวันเลยเวลาเดินทางไปทำงานเนี่ยนะเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหผ้าเช็ดหน้า 3-4 ผืนยังไม่พอเลยจริงเสื้อนี่เปียกไปหมดจริงๆเพราะว่าเวลาเดินจาก MRT ตรงมักกะสันขึ้นมาตักออกไอ้ Airport Link เนี่ยมันก็มีระยะทางต้องเดินอยู่ช่วงนึงใช่ไหม
1: ได้ออกกำลังกายอาจารย
0: ์ทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็มองในแง่ดีว่าเรา
1: ใช่มันดีต่อลำไส้ด้วยนะเวลาเราเดินนะครับโดยเฉพาะถ้าเดินได้อย่างน้อยๆเนี่ยวันละ 19,000
0: อ๋อจะไม่ถึงหรอก 19,000
1: ไม่ถึง
0: 3-4,900 น่าจะ
1: ก็ยังดีดีกว่าแบบว่าถ้าเราแบบตื่นขึ้นมาแล้วขับรถไปออฟฟิศอยู่ในออฟฟิศแล้วก็กลับแล้วไม่ได้ออกกำลังกายเลยเนี่ยอันนี้มันจะ
0: เหตุผลที่ฉันต้องใช้วิธีนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเคยว่าเวลานั่งรถเนี่ยจากไอ้เนี่ยไอ้รัชดาเนี่ยคุณ
1: ครับ
0: รถมันติดมากแล้วก็ไปทางเพชรบุรีเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุมากๆเนี่ยนะตรงนั้นน่ะมองทุกวันไม่ว่าเช้าหรือเย็นมองทีไรก็รถติดนั่นตลอดเวลาเลยก็เลยโอ้ติดแงกอยู่ตรงนั้นเป็นครึ่งชั่วโมงหรือเกือบเกินกว่าครึ่งชั่วโมงสู้นั่งอย่างนี้ดีกว่านั่งรถเราก็คำนวณเวลาได้ด้วยแล้วก็ไม่เสียเวลาเนี่ยนะคะแล้วก็ปลอดภัยอีกต่างหากใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปลอดภัยใช่ไหม
1: ปลอดภัยแน่นอน
0: หวังว่าคนขับก็จะต้องรับผิดชอบ
1: พออาจารย์ถามย้ำปลอดภัยใช่ไหมอีกรอบนึงเริ่มไม่มั่นใจแล้วยังปลอดภัยอยู่ยังปลอดภัยอยู
0: ่ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ที่รถไฟใช่ไหมพนักงานขับรถอย่างนี้ก็ยังเจอตรวจเลือดแล้วก็มีสารเสพติดอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนขับรถเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่า sense of responsibility นะ
1: ใช่ต้องมีความรับผิดชอบ
0: ต้องมีความรับผิดชอบเมื่อกี้ดิฉันบอกว่าดิฉันใช้รถสาธารณะอยู่เนี่ยน
1: ะ
0: ถึงได้ย้ำว่าปลอดภัยหรือเปล่าชักไม่แน่ใจพอเกิดเหตุรถไฟแล้วว่าปลอดภัยแล้วหรือว่านั่งรถเมย์ยังเกิดได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราจะยังไงล่ะคะแล้วเราไม่มีทางหนีด้วยนะถ้าคุณอยู่ในนั้นในภาวะนั้นใช่ไหม
1: ยากเลย
0: ค่ะอ่ะทีนี้ไปดูอันนี้อากาศเมื่อกี้ที่พูดถึงอากาศร้อนใช่ไหมบ้านเรานี่ก็หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่สบายนะแต่ที่อินเดียคุณฟังค่ะพบผู้ป่วยอากาศร้อนกว่า300รายอ่ะแล้วก็บางพื้นที่นะอุณหภูมิสูงแตะถึง48องศาเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเราก็แค่37ใช่ไหมล่ะประมาณ36-37นะ37นี่ถือว่ามีไข้แล้วเนาะใช่ไหมมีไข้อ่อนๆนะแต่นี่นะอุณหภูมิสูงถึง40ไม่ใช่ความรู้สึกนะอันนี้ตัวอุณหภูมิสูงถึง48องศาเนี่ยนะทีนี้จากอันนี้ค่ะก็คุณฟังคะก็คือมีรายงานมานะว่าอินเดียขณะนี้เนี่ยก็เคยหมาดๆเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะมีรายงานว่าที่รัฐอันธรประเทศเนี่ยนะมีผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็ต้องสงสัยว่าเป็นลมแดดแหละ325รายนะตั้งแต่1มีนาคมถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมาหมาดๆนี้เองนะแล้วก็1ใน3ของผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเพิ่งได้รับการรายงานนะว่าเจ็บป่วยมานะตั้งแต่ต้นพฤษภาแล้วก็มีอาการพอเป็นลมแดดขึ้นมาหรือว่าจากภาวะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไร heat wave ด้วยเนี่ยนะคะก็ทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยไม่ดีเลยทางการก็แนะนำให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงออกไปข้างนอกระหว่างตั้งแต่11นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนาะเนื่องจากคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงจัดอยู่ในระดับที่สูงสุดเนี่ยนะคะ ภาวะอากาศร้อนที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่กรุงเดลนิวเดลีนครหลวงของอินเดียแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของอินเดียแล้วก็คาดว่าจะเผชิญกับสภาพคลื่นความร้อนไปจนกระทั่งถึงคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงเลยนะตั้งแต่เมื่อวาน
2: I mean I'm privileged and we're privileged that we can sort of parachute into community and we get to tap into the pulse and what we've seen in the last week or so has been fantastic and I love the fact that we have this